นอนคอยและหิวมาจากซาอุจะหอมแก้มตู้สักหน่อยและเจ้าขอหาอายไปจ้อยทิ้งให้พี่ขอ